สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่หลังเฮลิคอปเตอร์ของกองทหารสหรัฐถูกยิงตกและอิหร่านเผยว่าตนได้เริ่มการตอบโต้เอาคืนในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าเครื่องบินขับไล่ไอพ่นจำนวนหนึ่งได้ลงมือโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและสถานีเรดาร์ตรวจการของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางระบุว่าปฏิบัติการนี้เป็นการตอบโต้เอาคืนอย่างสมน้ำสมเนื้อต่อการโจมตีในช่วงหลังๆมานี้ต่อกองกำลังสหรัฐและบรรดาเรือพาณิชย์กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านลงมือโจมตีด้วยโดรนต่อกองเรือที่5ของกองทัพเรือสหรัฐในบาเรนเมื่อเวลา 2:30 ตามเวลาท้องถิ่นแถลงการที่เผยแพร่ในวันพุธที่10มิถุนายนระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นการตอบโต้การกระทำแบบปฏิปักษ์โดยศัตรูโฆษกของกองบัญชาการกลางสหรัฐบอก NHK ว่าข้อกล่าวอ้างของอิหร่านนั้นเป็นเรื่องเท็จประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวก่อนหน้านี้บนโซเชียลมีเดียว่าอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ตกขณะกำลังลาดตระเวนอยู่ในช่องแคบนี้เขากล่าวว่านักบิน2คนปลอดภัยและไม่มีอาการบาดเจ็บและสหรัฐจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยความจำเป็นความตึงเครียดที่โหมแรงขึ้นนี้ปะทุขึ้นหลังนายทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐกับอิหร่านกำลังอยู่ในโค้งสุดท้ายของการบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนด้านสันติภาพประธานาธิบดีจีนในสีจิ้นผิงเสร็จสิ้นการเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนไม่เป็นที่แน่ชัดว่านายสีกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้หารือกันหรือไม่เกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้เชี่ยวชาญบางคนแสดงความกังวลว่าจีนอาจกำลังแสดงออกถึงการยอมรับโดยพฤตินัยต่อความเคลื่อนไหวต่างๆของเกาหลีเหนือนายสีเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2562ระหว่างการหารือกับนายคิมเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนนายสีแสดงเจตจำนงของเขาเรื่องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการทูตและการทหารตลอดจนการขยายการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าและในหมู่ประชาชนกับเกาหลีเหนือผู้นำทั้งสองเห็นพ้องเรื่องการพัฒนามิตรภาพที่มีมาแต่ดั้งเดิมระหว่าง2ประเทศความสนใจนั้นจับจ้องไปยังประเด็นที่ว่านายสีกับนายคิมนั้นหารืออะไรกันเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในการประชุมสุดยอดเมื่อปี2562ที่เกาหลีเหนือนายสีกล่าวไว้ว่าฝ่ายจีนยินดีที่จะเข้าไปมีบทบาทเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและความมั่นคงในระยะยาวในภูมิภาคนี้แต่หลังการประชุมสุดยอดครั้งล่าสุดนี้ทั้งแถลงการของสองประเทศและรายงานของสื่อต่างๆไม่ได้เอ่ยถึงโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเลยจนถึงขณะนี้ผู้สังเกตการบางรายชี้ว่ารัฐบาลจีนไม่ได้เอ่ยอย่างเปิดเผยเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงหลังๆมานี้ขณะที่เกาหลีเหนือนั้นเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่อไปสตรีคนหนึ่งมีอาการบาดเจ็บจากการถูกหมีตะปบในลานจอดรถของศาลเจ้าแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นตอนเหนือขณะนี้ยังไม่พบหมีตัวที่ก่อเหตุตำรวจเผยว่าสตรีคนนี้ถูกตะปบหลังเธอก้าวออกจากรถยนต์ของเธอช่วงเย็นของวันอังคารที่9มิถุนายนศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่บนภูเขาของเมืองฮานามากิในจังหวัดอิวาเตะตำรวจบอกว่าสตรีคนนี้มีอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าและบริเวณไหล่เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าเธอสามารถพูดจาและเดินเหินได้เจ้าหน้าที่เมืองและพรานท้องถิ่นกำลังพิจารณาวางกับดักเพื่อจับหมีตัวนี้ทางการเมืองฮานามากิกำลังเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่นี้ระมัดระวังตัวจำนวนครั้งของการพบเห็นหมีในเมืองนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยมามีรายงานการพบเห็นหมีทั้งสิ้น128ครั้งระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีนี้ซึ่งนี่เพิ่มขึ้นร้อยละ50จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมหมีตัวหนึ่งเข้าไปในบริเวณสนามบินอิวาเตะฮานามากิซึ่งนี่ทำให้ทางสนามบินจำเป็นต้องปิดรันเวย์ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ในวันพุธที่10มิถุนายนณโถงนิทรรศการที่จัดแสดงเรือประมงญี่ปุ่นที่โดนกัมมันตภาพรังสีจากการทดสอบนิวเคลียร์ของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกได้จัดงานฉลองครบรอบ50ปีของการเปิดทำการเรือไดโงฟุคุริวมารุโดนรังสีจากการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันที่1มีนาคม2497ที่หมู่เกาะปะการังวงแหวนบิกินีในหมู่เกาะมาเชลลูกเรือ23คนโดนกัมมันตภาพรังสีหนึ่งในนั้นเสียชีวิตในอีก6เดือนต่อมาโถงแสดงนิทรรศการไดโงฟุคุริวมารุในเขตโคโตของกรุงโตเกียวซึ่งบริหารงานโดยทางการกรุงโตเกียวกำลังจัดนิทรรศการพิเศษฉลองครบรอบดังกล่าวในวันพุธที่10กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน11คนจากจังหวัดมิเอะทางตอนกลางของญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมชมโถงแสดงนิทรรศการแห่งนี้พวกเขาได้รับฟังการบรรยายสรุปจากพันธรักษ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปี2497การดูแลอนุรักษ์เรือดำนี้และข้อมูลอื่นๆพวกเขาค่อยๆดูและถ่ายรูปสิ่งของที่จัดแสดงอย่างละเอียดโถงแสดงนิทรรศการระบุว่าผู้เข้าชมประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษามัธยมต้นและมัธยมปลายกว่า400แห่งในทุกปีและเสริมว่าจำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่เปิดโถงแสดงนิทรรศการแห่งนี้จนถึงเดือนมีนาคมปีที่แล้วมีประมาณ 6,140,000 คนในขณะเดียวกันการอนุรักษ์เรือลำนี้กลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากเรือลำนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วอิจิดามาดิพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์กล่าวว่าเธอหวังที่จะหารือเกี่ยวกับทางเลือกในการบำรุงรักษาเรือลำนี้กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญบริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคตะวันออกหรือ JR East ระบุว่าจะยกเลิกตั๋วรถไฟแบบแถบแม่เหล็กโดยเริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีหน้าและจะเปลี่ยนมาใช้ตั๋วที่แสดง QR code แทนบริษัทกล่าวเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีแผนจะใช้เฉพาะกับทางรถไฟสายท้องถิ่นเท่านั้นโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระยะไกลเนื่องจากเส้นทางเหล่านั้นมักเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรถไฟรายอื่นปัจจุบันผู้โดยสารจะสอดตั๋วแบบแถบแม่เหล็กเข้าไปในเครื่องตรวจตั๋วตอนเข้าและออกจากช่องตรวจตั๋วแต่ระบบใหม่นั้นผู้โดยสารจะเปลี่ยนมาใช้ QR code โดยนำไปสแกนกับเครื่องอ่านที่ติดตั้งไว้ที่ช่องตรวจตั๋วเข้าออกทางบริษัทกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนการรีไซเคิลตั๋วแบบปัจจุบันสูงซึ่งตั๋วแบบปัจจุบันมีส่วนประกอบของโลหะเจ้าหน้าที่ยังชี้ให้เห็นถึงการใช้งานตั๋วแบบแถบแม่เหล็กที่ลดลงไปเนื่องจากผู้คนหันมาเลือกใช้บัตรเติมเงินมากขึ้นมีเพียงร้อยละ 2.1 ของผู้โดยสารทั้งหมดต่อปีเท่านั้นขออภัยค่ะมีเพียงร้อยละ 2.5 ของผู้โดยสารทั้งหมดต่อปีเท่านั้นที่ยังคงใช้ตั๋วกระดาษอยู่นายคิเซโยอิจิประธานบริษัท JR East กล่าวว่าลูกค้าบางส่วนอาจเสียใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจากตั๋วแบบเดิมมีใช้งานมานานแล้วแต่เขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและสิ่งแวดล้อมดังนั้นเขาหวังว่าลูกค้าจะเข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถิดจาก NHK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่15เกี่ยวกับการบอกจุดหมายปลายทางแก่คนขับแท็กซี่ครับ
1: มาติดตามเรื่องราวกันต่อค่ะมีย่าช่างภาพจากจีนมาที่จังหวัดนางาโนในญี่ปุ่นเพื่อถ่ายภาพแหล่งน้ำแร่ร้อนมีย่ากำลังนั่งแท็กซี่ไปยังสวนที่มีชื่อว่าจิโงกุดานิยาเองซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังที่มีลิงลงมาแช่น้ำแร่ร้อนในช่วงฤดูหนาวค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: どちらまで
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: มาดูความหมายกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: คนขับรถแท็กซี่ถามว่า
2: どちらまで？
0: ไปที่ไหนครับ
1: มีย่าบอกที่หมายปลายทางค่ะ
3: 猿の温泉までお願いします
0: ช่วยไปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนลิงค่ะ
1: แล้วคนขับรถก็พูดว่า
2: はい、わかりました
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: こちらは初めてですか
0: มาที่นี่ครั้งแรกหรือครับ
1: มีย่าตอบว่า
3: はい、初めてです
0: ค่ะครั้งแรกค่ะ
3: 猿の写真を撮りに行きます。
0: จะไปถ่ายรูปลิงค่ะ
1: คนขับรถพูดว่า
2: そうですか。
0: อย่างนั้นหรือครับ
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: วันนี้หนาวลิงก็เลยแช่น้ำแร่ร้อนกันเยอะแยะเลยครับครับสวนที่มีลิงญี่ปุ่นแห่งนี้อยู่ลึกเข้าไปในภูเขาครับเดินประมาณครึ่งชั่วโมงจากจุดลงรถแท็กซี่หรือรถเมย์การไปที่นั่นอาจจะลำบากลำบนถ้ามีหิมะทับถมแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนักท่องเที่ยวมากมายจากต่างประเทศก็ไปกันครับ

0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือช่วยไปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนลิงค่ะ
1: 猿の温泉までお願いします
0: จำโครงสร้างประโยคนี้ไว้ก็จะบอกจุดหมายปลายทางของเราให้คนขับแท็กซี่ทราบได้ครับและนี่คือความหมายครับ
2: 猿の温泉
0: แปลว่าแหล่งน้ำแร่ร้อนลิงในวลีนี้มีคำว่า
2: 猿
0: ลิงกับ
2: 温泉
0: แหล่งน้ำแร่ร้อนโดยมีคำช่วยโนขั้นอยู่เป็นการเชื่อมคำนามสองคำนี้เข้าด้วยกันคำนามคำแรกขยายคำนามคำที่สองครับต่อมาคือ
2: มาเด
0: เป็นคำช่วยที่แปลว่าถึงและ
2: お願いします
0: แปลว่าขอรบกวนโดยใช้เพื่อขอให้ใครทำอะไรให้เราครับมาต่อกันด้วยจุดสำคัญประจำวันนี้เมื่อต้องการบอกจุดหมายปลายทางของเราเพิ่มคำว่าม
2: าเด
0: เข้าไปที่หลังชื่อสถานที่แล้วต่อด้วย
2: お願いします
0: ลองมาฟังและพูดตามเลยครับ
2: お願いしますサルの温泉までお願いします

0: มาฟังบทสนทนาอีกบทหนึ่งระหว่างคนขับแท็กซี่กับผู้โดยสารครับ
1: どちらまでですか
2: 空港までお願いします
0: หมายความว่าอย่างนี้ครับ
1: どちらまでですか
3: ไปที่ไหนครับ
0: ในสำนวน
4: どちらまで
0: คำว่า
4: どちら
0: เป็นคำบ่งชี้ความถามคำนี้สุภาพกว่า
4: どこ
0: ซึ่งก็แปลว่าที่ไหนแล้วต่อมาผู้โดยสารก็ตอบว่า
2: 空港までお願いします
3: ช่วยไปที่สนามบินครับ
0: คำว่า
4: 空港
0: คือสนามบิน
3: เอาละค่ะทีนี้มาลองพูดกันค่ะ
4: 空港空港までお願いします
0: ครับมาฝึกฝนด้วยชื่อจุดหมายปลายทางกันสักหน่อยสมมุติว่านั่งแท็กซี่ไปที่โตเกียวสกายทรีคำว่าโตเกียวสกายทรีพูดว่า
4: โตเกียวสกายทรีโตเกียวสกายทรี
0: เชิญครับ
5: โตเกียวสกายทรีまでお願いします
0: ได้เวลาของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องแล้วครับวันนี้เราจะแนะนำวิธีสะดวกสำหรับการใช้สำนวนจากบทสนทนาคือ
4: お願いします
0: และเมื่อใส่คำนามเข้าไปที่หน้า
4: お願いします
0: ก็สามารถใช้สำนวนนี้เพื่อขอรับอะไรๆได้ครับเช่นถ้าจะสั่งกาแฟถ้วยหนึ่งที่ร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็พูดได้คำว่ากาแฟคือ
4: コーヒーコーヒー
0: ดังนั้นประโยคก็จะเป็น
4: コーヒーお願いします
0: แล้วถ้าจะเรียกให้เก็บเงินเมื่อกินอาหารเสร็จที่ร้านล่ะครับครับคำว่าคิดเงินพูดว่า
4: お会計お会計
0: ดังนั้นก็จะพูดเป็นประโยคได้ว่า
4: お会計お願いします
3: ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
4: コーヒーお願いしますお会計お願いします。
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ。
6: どちらまで？
5: 猿の温泉までお願いします。
6: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
5: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
6: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。

0: 春さんの知恵袋
1: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะวันนี้จะแนะนำเกี่ยวกับแท็กซี่ญี่ปุ่นค่ะ
2: ค่าโดยสารรถแท็กซี่ญี่ปุ่นกำหนดตามระยะทางครับแล้วก็มีมิเตอร์บอกราคาปรากฏให้เห็นนะครับฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องต่อรองครับ
1: โอ้โหเป็นข้อมูลที่ดีที่ได้ทราบนะคะแล้วการเรียกแท็กซี่เรียกได้ที่ไหนบ้างคะ
2: ก็ที่สนามบินสถานีรถไฟโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีท่ารถแท็กซี่ครับในเขตเมืองก็ยกมือโบกแท็กซี่ที่วิ่งไปมาบนท้องถนนได้ครับและสิ่งสำคัญอย่างนึงคืออย่าพยายามเปิดประตูรถเองนะครับคนขับรถจะเปิดปิดประตูรถให้ผู้โดยสารด้วยรีโมทคอนโทรลครับ
1: จะทราบได้อย่างไรคะว่ารถว่างหรือเปล่า
2: ถ้าเป็นแท็กซี่ว่างป้ายไฟฟ้าที่อยู่ตรงกระจกหน้ารถก็จะแสดงตัวอักษรคันจิ2ตัวขึ้นมาอ่านว่า
3: คูชะ
2: แปลว่ารถว่างครับ
1: ก็อาจจะอย่าสืบค้นไว้ล่วงหน้านะคะถ้าจำได้ว่าตัวอักษรคันจิมีลักษณะอย่างไรก็จะสะดวกค่ะ
2: ครับช่วงกลางคืนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นหน่อยนะครับถ้าไฟบนหลังคาแท็กซี่เปิดอยู่นั่นหมายความว่าว่างครับ
1: แล้วโทรศัพท์เรียกแท็กซี่ได้ไหมคะ
2: ได้ครับมีแอปพลิเคชันเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเรียกแท็กซี่ด้วยถ้าจะไปในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีแท็กซี่จองแท็กซี่ไว้ก่อนก็ดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: ในบทเรียนหน้ามีย่าเดินทางไปถึงแหล่งน้ำแร่ร้อนลิงค่ะมาติดตามกันได้อีกคราวหน้าแล้วดูว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป
2: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
4: ที่นี่ NHK World Japan